0: ไม่จะเว้นเดือดเดียวอย่างวันกูโดนกูสูงบักกาวันนี้กูกินได้ด่าละ
1: ที่บอกสนั่นแก่ซะแก่ซะแก่ซะกูดูร่างก
0: ูยังอยู่อ่ะดู